0: ักกาใส่ไม้โลกกันเทลาเลระก้อยโลลายเดวผู้ลายชิมดอยมากลีโลกาบาสุนีระไว้บาบาลายเดวชิมผู้ลายชิมดอยมา
1: ดาดมวยนามาติมระกกมาชาชามวยนาโกกา

เราจะรีดักเจ้าน้อมในหลักเจ้าตั้งตานี้ก็สิก็ขรุตีโรจะรีไล่ได้นานามาบาบาชายนอนนั้งตาไล่ก็สิก็ขรุตีโรนานายไล่กัดนี่ตัวไอ้สารสารก้าวกัดเจอรอทุสารสุนันท์สุนันท์นาจารกุมาเอร์ก้าวกัดเจอรอทุสารคนเหล่านี้ก็สมัยโยมัยตีก็เดชมาเมรุไลบานิกุชารลอรีมาลอรีอาจดีนาบารีเมรวานเลกโกชารกุฏาลาจันลายโยบุเตโกมาไกมาลีกอล